sum rum lực lang vinh nơi bị ở đất cả phen đây khăm ai sau mấy mà hàn đặc cô thông nà tại nơi chân năm một con bồn bồn rồi say sập bồn mũi bà răng bàn cắt tranh chỉ phen này mũi cào hai bà răng bàn đặt ในสามปีปัจจุบันนี้สหรัฐอเมริกามันโดนจังปีจุนมันรุมลุกยกในการยกนักเป็นจุนตือได้ยุนวิ่งคือถ้าขมายครามในปิ้งตึกใดในกัมพูชีครามคือถ้ายุนถูกแบบกรมเรียนกฎหมายเอาขมายรู้ในเรื่องตึกใดขมายกัมพูชีครามบ่บังในอาสาสมัยประเพณีแบบปะทวกลุ่นเองเจ้าแต่ขมายมันพร้อม ทวดตามรหัสบัตรสับไงขมายกล่อมในแต่มันทวดตามยุนโดดเด่นขมายกล่อมคอมต่อสู้มันได้ในใจยุนบัตรดองนาลอยไงนะมวยขมายกล่อมหนึ่งเอายุนสองชิมสองกาชิจับแต่ยุนเจ้าดูในตึกได้ขมายกล่อมในกาได้บันเจียนขมามันเจ๊ขมาอันตรายจิตหายมกระ มันเจ๊ขมาขมายกล่อมติดพองนี่จิกเรื่องระบบบ่มโอนขมายในไปขังกล่อมได้กอดเดินในปีปัจจุบันสับไงก็ปนตายสุรินคือทัดในขนมกากรุณาอย่างคลั่งมอมพอดอัมพีกาในบรรดาปุยตะเปียงนองรุสัยคือก็ระบบก็จะได้ระบบสุรินคือคล้ายจะจีดตัวโดยชิ้นมุกดำไปหมดบังจะมวยดังขมาย ในหายแต่ยังคืนในขนมพิบมุยแต่เต้พเนจรังคือบางปนขมายสนก็โดยเจ็บบางปนขมายบริรัมระยองแต่อ๋อเต้แต่พเนจรังกรอกรังคือโรลักรังคือเนื้อมีนขมายก่อนดาลเจี๊ยบบางไอเอลบะเนหาย